0: ับไปอิลลูมดัดกงสุกง
1: าฮุสตานะฮุสตานะพอสิกกันตะดิฮะตะบายคุมให้บาลิกสักอันนี
0: ้ดิลินะกะนามาฮิมูกัยปัตตายกันนา
1: บูฮิโกวะโกมามาตายบูฮิซิฟานี
0: ปัตตายนาซิฟานีโอดิลิกาซิฟานีIkaw si Panyan!